บิกขึ้นทางทะเลได้นะทะเลเด็กลูกหนูจุตานาโพล่าจะมาแก่หายามเกาะเดินนักหายามเกาะเดินนักสิมปาลิมาปัสสิกาซาปัสสิฮัลโลปัสสิโลมันมโนะตุโยองค์แม่งบวกบังเกกมานีบวกบังเกกมานีปีจีปันตามุยังTentang berjuduk na buah keledak dosa Tentang berwampak beringin pungsak Buai-buai lah timok moyang meluk Selanting bunyi burung selantik Selanting tenung bunyi parai awat Tentang seladai lah laman kuakBukit gunung tinggi parai awak